วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อวันพุธที่17 มิถุนายนหลังจากที่นายทรัมป์เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7 ชาติหรือ G7 ในฝรั่งเศสแล้วเขาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังแวร์ซายใกล้กรุงปารีสซึ่งเขาได้ลงนามข้อตกลงกับอิหร่านที่นั่นขณะเดียวกันสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายเปเซสกิยานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่18ภาพถ่ายที่เผยแพร่แสดงให้เห็นนายเปเซสกิยานกำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนอกจากนี้ในวันพุธที่17เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้บรรยายสรุปเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมี14 ข้อ1ในนั้นคือการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อความระบุว่าอิหร่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60 วันเอกสารดังกล่าวระบุว่าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านทั้ง2 ประเทศตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเรื่องอื่นๆที่ตกลงร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในข้อตกลงขั้นสุดท้ายทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐได้ยืนยันเมื่อวันพุธที่17ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านระบบดิจิทัลแล้วและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างครบถ้วนหรือไม่ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายนสร้างสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่4นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากมีความคาดหวังเชิงบวกว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติการสู้รบในตะวันออกกลางได้ดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 ปิดตลาดที่ 71,053 เยนมีการซื้อขายเป็นวงกว้างครอบคลุมหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสารกึ่งตัวนำตลอดจนหุ้นกลุ่มวัสดุและก่อสร้างนักวิเคราะห์กล่าวว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศตลาดเป็นไปในทิศทางบวกแต่มีนักลงทุนบางส่วนขายหุ้นในช่วงที่ราคาพุ่งสูงเพื่อล็อกกำไรจากราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่นานมานี้

ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด3วันที่เมืองเอวิยองเลแบงทางตะวันออกของ

มุสและเพิ่มปริมาณสำรองพลังงานของตัวเองผู้นำ G7 ประกาศว่าพวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และตกลงที่จะเพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลในการประชุมสุดยอด G7 เมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดขึ้นที่แคนาดาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางกลับในวันแรกของการหารือและไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับยูเครนในครั้งนี้เขาและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้เข้าร่วมการหารือนอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวเป็นนายว่าสหรัฐอาจกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบต่อรัสเซียอีกครั้งในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเหล่าผู้นำ G7 ประสบความสำเร็จในการส่งสารที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพไปยังทั่วโลกเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานนางทากาอิจิแสดงความยินดีต่อข้อตกลงล่าสุดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติการสู้รบและชื่นชมความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการบรรลุสันติภาพอย่างไรก็ตามเธอตระหนักว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนางทากาอิจิกล่าวว่ากลุ่มประเทศ G7 ที่มีแนวคิดเดียวกันต้องร่วมมือกันต่อต้านข้อจำกัดการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมและต้องปกป้องการค้าที่เสรีและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังต้องทำให้มีการเดินเรือที่เสรีและปลอดภัยในทุกเส้นทางเดินเรือรวมถึงช่องแคบฮอร์มุสด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นในฐานะพระราชอาคันตุกะเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำซึ่งจัดขึ้นณพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัมงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อค่ำวันพุธที่17มิถุนายนมีผู้ร่วมงานราว200คนโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์และสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงเป็นเจ้าภาพแขกผู้ร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกราชวงศ์ของเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมายาวนานสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ทรงมีพระราชดำรัสต้อนรับในงานเลี้ยงพระราชทานโดยทรงซาบซึ้งในมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองราชวงศ์ตลอดจนสายสัมพันธ์อันพิเศษและยั่งยืนระหว่างสองประเทศจากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักนับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี2143แม้ในช่วงที่ญี่ปุ่นดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบโดดเดี่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมว่านี่เป็นผลจากการอุทิศตนและความพยายามอย่างใหญ่หลวงของทั้งสองรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะประทับแรมณประเทศเนเธอร์แลนด์จนถึงวันเสาร์ที่20มิถุนายนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับพบกับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยในช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่16นี่เป็นครั้งที่2ว่าด้วยการแสดงความรู้สึกและอธิบายสิ่งต่างๆครับ
1: มีย่าช่างภาพจากจีนกำลังไปถ่ายรูปที่จังหวัดนางาโนะค่ะตอนนี้อยู่ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนที่ขึ้นชื่อด้วยลิงป่าที่มาแช่น้ำแร่ร้อนกันค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งเห็นมีย่ากำลังถ่ายรูปจึงเข้าไปคุยด้วยค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาประจ

0: บทที่16ครับ
1: ซาลがいっぱい
2: たくさん写真を撮っているのね
1: はいここは海外でも有名な温泉です
3: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね
1: 猿の赤ちゃんかわいい
0: มาดูทีละประโยคครับ
4: มีย่าร้องว่า
1: ซาลがいっぱい
0: โอ้โหลิงเต็มไปหมด
4: ขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการถ่ายรูปฝ่ายภรรยาของคู่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งก็พูดกับมีย่าขึ้นมาว่า
2: たくさん写真を撮っているのね
0: กำลังถ่ายรูปเยอะแยะเลยสินะ
4: มีย่าตอบว่า
1: はい
0: ค่ะ
1: ここは海外でも有名な温泉です
0: ที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะ
4: ทางสามีพูดว่า
3: เฮ้โซนันดา
0: โอ้อย่างนั้นหรือ
3: ซาลが温泉に入るのは珍しいからね
0: เพราะลิงแช่น้ำแร่ร้อนเป็นของหายากนะ
4: มีย่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดว่า
1: ซาลの赤ちゃん
0: ลูกลิง
1: かわいい
0: น่ารัก
4: ลิงแช่น้ำแร่ร้อนอยู่ในบ่อแหมก็คงน่ารักดีนะคะ
0: จริงครับจากสถานการณ์ในบทสนทนานี้นะครับเมื่อมีคนญี่ปุ่นเข้ามาคุยด้วยระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับขอให้พยายามเพิ่มพูนคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไว้นะครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียง
1: 有名な温泉です
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะอธิบายอะไรๆได้และแสดงความรู้สึกได้ครับมาฟังคำอธิบายกันครับคำว่าย
5: ูเมนะ
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและดังที่เราทราบกันแล้ว
5: ออนเซ็ง
0: คือแหล่งน้ำแร่ร้อนและ
5: เดส
0: ที่ปิดท้ายทำให้ประโยคสุภาพขึ้นครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องคำคุณศัพท์กันครับในบทที่12เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำคุณศัพท์น่ารัก
5: คาวาอิ
0: ลงท้ายด้วยอิเรียกคำคุณศัพท์ประเภทนี้ว่าคุณศัพท์อิแต่ก็มีคำคุณศัพท์อีกประเภทหนึ่งตามที่เราได้ยินอย่างคำว่ามีชื่อเสียง
5: ยูเมนะ
0: คำนี้ลงท้ายด้วยนะเมื่อจะขยายคำนามประเภทนี้เรียกว่าคำคุณศัพท์นะ
4: ก็เหมือนคำคุณศัพท์อิใช่ไหมคะคือสามารถวางคำคุณศัพท์นะไว้หน้าคำนามที่จะขยายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ
5: 有名な温泉
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงคำคุณศัพท์นะจะมาอยู่ที่ท้ายประโยคก็ได้ครับในกรณีเช่นนั้นจะตัดนะออกไปแล้วก็เพิ่มですเข้าไปแทนดังนั้น
5: 有名な
0: ก็จะกลายเป็น
5: 有名です
0: แปลว่ามีชื่อเสียง
4: คุณผู้ฟังลองพูดดูเลยค่ะ
5: 温泉です有名な温泉です
0: มาฟังบทสนทนาที่แสดงความรู้สึกกันครับ
6: サルですね。
7: 本当、元気ですね。
0: มาพิจารณากันให้ละเอียดขึ้นครับ。
6: 元気なサルですね。
4: เป็นลิงที่ร่าเริงนะคะ。
0: คำว่า
5: 元気な
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าแข็งแรงร่าเริงและ
5: サル
0: คือลิงประโยคนี้ลงท้ายด้วยเนะเป็นการขอความเห็นพ้องจากคนที่เรากำลังพูดด้วยครับ
7: 本当元気ですね
4: จริงด้วยร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
5: 本当
0: แปลว่าจริงจริงด้วยเป็นการแสดงความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเห็นพ้องต้องกันเมื่อคำว่า
5: 元気な
0: มาอยู่ที่ท้ายประโยคส่วนที่เป็นนะก็ถูกตัดออกไปและกลายเป็น
5: 元気です
4: ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 元気な猿ですね元気ですね
0: ทีนี้ลองแสดงความรู้สึกอย่างอื่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าหิมะหยุดแล้วและตอนนี้บริเวณแหล่งน้ำแร่ร้อนก็เงียบสงบลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบนะดูไหมครับจะพูดยังไงคำว่าเงียบคือ
5: shizukana shizukana
0: และสถานที่พูดว่า
5: basho basho
0: เริ่มได้เลยครับ
8: shizukana basho desu ne
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับของครั้งนี้มาจากคำพูดของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในบทสนทนาจำไปใช้ได้เลยนะครับ
3: เฮ hey.
0: คำว่า
5: เฮ hey.
0: คือการตอบสนองอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความชื่นชมหรือประหลาดใจเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นครับ
4: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะ
5: เฮ hey.
4: ลองใช้คำนี้เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอยู่นั้นน่าสนใจนะคะ
0: ครับฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
1: ว้าสัตว์がいっぱい
2: たくさん写真を撮っているのね
1: はいここは海外でも有名な温泉です
3: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
4: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าวันนี้เกี่ยวกับออนเซนหรือแหล่งน้ำแร่ร้อนในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยไปแช่น้ำแร่ร้อนไหมครับ
4: เคยค่ะไปที่แถวๆใกล้ภูเขาฟูจิมาค่ะที่ญี่ปุ่นมีมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีภูเขาไฟเยอะสีกลิ่นและผิวสัมผัสของน้ำในแหล่งนั้นๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละที่ครับน้ำแร่ร้อนส่วนใหญ่มีสรรพคุณด้านการบำบัดรักษาเช่นช่วยคลายความเหนื่อยล้าครับ
4: นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้คนพากันไปหรอคะ
0: ก็อาจจะอย่างนั้นสำหรับบางคนนะครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็พากันไปค้างคืนที่โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนกับครอบครัวบ้างกับเพื่อนๆบ้างเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูความสดชื่นด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนผ่อนคลายและรับประทานอาหารอร่อยๆครับ
4: แหมดีจริงๆเลยนะคะมีที่ไหนที่ดังมากๆบ้างไหมคะ
0: ครับก็อย่างคูซาตสึออนเซนใกล้กรุงโตเกียวและเบปปูออนเซนในคิวชูไกลลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อยมองกันว่าทั้งสองที่นี้โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับอีกที่ที่ดังคือนิวโตออนเซนอยู่ในโอบล้อมลึกเข้าไปในภูเขาในภูมิภาคโทโฮกุบรรยากาศเยี่ยมมากครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเช่นเคยใช่ไหมครับ
4: อย่าพลาดมาติดตามกันอีกในครั้งหน้านะคะ
0: วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan